ับยาพาตับแดงรอย่อยอันลำมอมทยอยมาอย่างลักมาตายอันปรายมาวิ่งเอา